0: โดยความถูกความเป็นความนั้นในเกี่ยวกับการแก้เงินจะต้องซื้อทั้งผู้ทำด้วยความในใจการเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ดีที่สุด
1: Without
2: sense, there's
1: software help.

0: ครับ
1: สอบถามดูสารสาระครับ
0: ครับสาระสาระครับครับแต่ถ้าสั่งเรื่องอะไรจะเป็นที่สุดครับ
1: สาระสาระครับสอบถามดูแค่สอบเองดูสารสาระครับ